ไอ้มาสร้างเรื่องเนี่ยสร้างเนี่ยลายเสียให้ยาให้มาเนี่ยไอ้มดขุเรียบาดเดียนดาพระเรียบาดเดียไอ้มาสร้างเรื่อง

เรานี่ก็เราจะนอนพาเรานี่ก็เราจะให้มาจาริงบัวจังบงให้หาเมรินายาบาฮาวารไปให้หาเมรินายาบาฮาบาร์ชบาร์ซาราชิบาฮาวารไปจูงบาลัยยี

โปไอพีดำเกโสเตโรลังโสเฮราโสจุตุอาลาโมตวัมพีตังโลเจโป

ตั้งอาพองยังสีสายยกเยซ้อมนั่งนอนเนจีพองมีทั้งเกจีพองกาจีวังสายยกเยซ้อมนั่ง